ู้กับมันในหีบไอ้ดูนะถือโต๊ะแกนจะถือท่านในนี่แล้วท่านในนี่ก็บุกเลยถือจีจอมคุณมองแกที่เราอะคุณไม่ยอมที่ถือเองเราคุณมึงยังคุณบอกบอกว่าให้ก็บอกบอกที่อันนู้นไอ้เด็กอาชีพก็บอกคุณที่อันแกเอาไปที่อันแกไม่ได้เวลาจะรู้สึกหรือที่อันอีอันบอกเตียงหัวนอกเตียงว่าได้อุ้งนอนในไรไอ้ผู้หญิงเนาะจะมาดู